จะยังเดลาเบร์คำมดาดาว่าเฮนสกุมาลาปารันเซโอระก็มีจุยที่หลายชนิดชิดาในนิจิเรียนะพิสกันทรักอาร์มัสเลมบะดูมีสีชุกขึ้นบายนิคันยิ่งดิสกี้อันฟันดามาอุดมกุฎาดังดิสกัสซามดะกาสุสันทารียันเรือบกุฎาดีพักอัจฉริชกโรอุคุนดิสกากะบาชะวันนั้นมัสเลมบะยาบิบันเบย์นุสเบย์นิดิสกันุนชิวะก็มีชนิดทารียาจุยดักอันนุคมุนิสุสามุคมาสการบาสจำเลยสมดาชิริยาอัลเปอินเนบควีดักาสุสันทารียาจิกิชิคารุอุคุจำบันช่วยโทรศัพท์มันเปเตอร์แบนันดาไมค์จารุคุอีตาทารียาทัฟฟ์ชาริสมุนชิวะสกานิชิคาระดูบูบีเรชาบควีสุวาชิคาระชิดูบูบีเรชิรินเนบีก็มาชิมทารียาก็มาชิมจุยทาราทินเนชิดาดักอันนุคมุมุนอัลเปควีดักสเปอินดูดักสระบาจำเลยสมดาเนราชิริเลียนจักสเปอินดูอุคุอามันเซมคุดาดันชิกาดักาอัสุสันทารียาsai dai mafi yawan kudin araba shine bayan fara aiwatar da manyan sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta gabatar a shekarar 2023 a cewar bayanin araba sama da naira triliyan 47 tsakanin shekarar 2023 da shekarar 2025 kadai wanda ya kai kusan kashi 50 cikin 100 na jimillar kudaden da aka raba cikin shekaru 9wannan gagarumin mukarin kudaden shiga ya biyo bayan cire talafin man fetur sauye-sauyen tsarin canjin kudin waje da kuma ƙara kokarin gwamnati wajen tattara kudaden shiga to kafin tsallaka zuwa ga sassan duniya bari mu je zuwa ga fagen wasanni da yau za a kammala wasannin mako na farko na gasar Premier League inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta fafata da Fulham da misalin karfe 8 na dare a sakamakon wasannin da za a gudanar jiya Manchester City ta sha da kyar a Anfield da ci 2-1 Brighton ta lallasa Aston Villa da ci 4 da neman yayin da aka yi 2-2 tsakanin Liverpool da Newcastle United a gasar La Liga Barcelona ta doke LC da ci 5 da neman aka kuma yi 2-2 tsakanin Villarreal da Atletico Madrid yayin da Getafe ta lallasa Racing da ci 1 da neman a yau da misalin karfe 6:30 na maraice a Osasuna za ta kira da Levante sai kuma wasa tsakanin Malaga da Deportivo da Corona da misalin karfe 8:30 na dare a gasar Serie A kuwa AC Milan ta doke Torino da ci 2-1 Venezia ta sha kanshi a Milanese da ci 2-1 inda Atalanta ta yi nasara a kan Sassuolo da ci 2-1 a yau da misalin karfe 5:30 na yamma Bologna za ta kara da Lazio sai kuma wasa tsakanin Roma da Fiorentina su kuma bari mu je zuwa ga sassan duniya inda mutane 30 sun mutu wasu 22 kuma suka jikkata a gini lokacin da zaftarwar ƙasa ta afku a wurin zubar da shara a unguwannin babban birnin ƙasar Conakry bayan ruwan sama mai ƙarfi gwamnatin ƙasar a cikin wata sanarwa ta ce lamarin ya faru na unguwar Dar es Salaam a garin Bisia bayan ruwan sama mai ƙarfi cikin dare wanda ya faɗa rugujewar gidaje da dama al'amarin farko daga hukumar tsaro na bayyana cewa mutuwar mutane 30 wasu mutane 6 sun fuskanci mummunan raunuka wasu 16 da ƙananan raunuka gwamnati ta bayyana cewa an tattara kayan aikin masu yawa da za su taimaka wajen neman mutane cikin sharar da har yanzu aka binne ceto